0: ร่อนสิงปอดนางลูมานังปีชิงอาชารณามาตังยูดามร่อนสิงปูมารังเกเทศีอิมาชารณามมังมุนเกเทกดามมาลัมกาธีเรนดามนางจีตัง
1: Lapuan apornang litum ason ason karbi lunbarim arjuik longtanglo laki akashwani diphu non studio ghoria por porphai troxy plengji dog doglo lasinang litum delhi pen kapachetak hindi alam pen birta arjuik longpo lapen porphai sirkep porphai troxy ra minute pho pornang litum delhi pen lethot kapachetak english alam pen birta arjuik longji

ัดมาเร็งละเป็นละเติมกระจุปันอาทัยละอันจดกะลิซีมูนิดอพันดาอากนหกดูพลาสติกเกอดอร์จุมเฮกละเป็นเฮนุตงเตลาปอดซีมูนิดอะตอมพลาสติกเมเทเรียลส์กะปินจองอบังจีฮุงปิกลาเกตงเซกอดเป็นทูอุนเอละเป็นไมโครบส์มาเตอิงกีอิงเกตาโจอุนเอพลาสติกเกลองเลลางจะสมัตตาลูปีอลังลาเป็นตมอนตาเปเฮโนเทคอันนิงกันวังตาอิซีตอกบอร์อิซีเป็นนาร์เก็บตอกบอร์นาร์เก็บมิลเลียนส์เนอันแบกพลาสติกเวสตาลูอลองเลดัมตาลูอากุงเกโดอามุนิตอะตุมเป็นนิงกันสุริฮินีราเครนาร์เก็บอันพาโรเกทอมราเครนาร์เก็บมิลเลียนตันพลาสติกเซลัมอันนิงกันวังตาเปิร์เทอดังอังบง1950เป็น2018อัน 6.3 บิลเลียนตันพลาสติกเปิร์เทอลองเซลัมปนโลลาโซอังบง 9% เกรีไซเคิลเคลมทูโลลาเป็น 12% อับังเกเมกายปนซีปาวิร์โลเกอองดุงพลาสติกเวสเกอินไวรอนเมนต์อลองจิงวุยดุนโลลาเป็นResearch report atengke 90% talopi avo abang mate apok arlo plastic achet longpon lo. Researcher atum atengke ningkan surihini raphokep talo along aok aphante plastic omunakpo. Plastic pen environment apan kepeheno alam ason. Kechengsi plastic pollution pen ajok tomon arni lapen botor bokan kachelat.Ningkan suri hinira krenar sirket report atengke plastic pen ta greenhouse gas peplangtek lapen lake 850 million ton carbon dioxide pen chingbar krilo. Laso teng polote ningkan isi angbong isi tokbor kethom pli billion tons a gas plastic pen ajok nangmanpo. Ningkan suri hinira thongkep.Penke. Ningkan surinira phokep penke plastic pen phokebra trok billion tons greenhouse gas nang manpo la pen ningkan surihinira pharo penke plastic pen ajok pharohinira trokep billion tons la pirthe along ke do achitim pen abat a carbon aphan nang ong munakpoHini plastic pen ajok longle ake heno. Plastic pollution ke longle aphan ake phere meme nai ason lo. Chlorinated plastic ke heno dak ake mikel lothek la pen nang pebar thek. La pen longle arlo ke do alang mate groundwater along chingwidun si la pijun no dak po la pen. Penang species la son alang kijun pen.Aok apran ake hino do kethom. Plastic pen ajok tap alang mate tap water ake nahok. Ningkan surihinira kretroxy kiri ketar lip atengke. 83% tap alang mate tap water sample along plastic pollution longpon lo. United States a tap alang keter nailu. Labang so api.Lebanon, Adunthu, India. European Adet, United Kingdom, Germany, La Pen, France along, contamination rate, abang, jumchet. Tangte, aningkan wang ta, suri kethom pen, suri pli plastic micropartikel step alang, kien pen, ilitum, junpon, rabdet titilo. Lapuson le, klembom te, munit aok apran aphan,เทดุงอาการหอกดูจีพลีตลบปีอภานอาการหอกนิ่งการสุริหินีระเครหินีอัตเองเก165 million tons plastic pollution เปิดเทตลบปีอลังอลองดูตั้งโลโอเซนคอนเซอร์เวนซีรีพอร์ตอัตเองเก China Indonesia Philippines Thailand ลาเป็นเวียดนามอเดดอัตุมเฮโล plastic ตลบอลองke lo ke ong nai lo kaprek adet pen pangbar dam lo te plastic pen nang ke man toxic chemicals mate ke phere me me chemicals talo along ke do api an aphan

0: Chưa làm ít là hết cái làm đẹp cả li installment bên bên bữa sáng mi là down payment cái là cái này là biscuit là nam bên gì chụp bì long lo là bên cái đồ lo son son ni hết đi gari ta mi chưa làm ít long lo second hand bữa sáng mi vàng cái vàng là hết non là hem ta chỉ xem mar bom lo hem vàng à vậy là non làm mặt cái hết so mara kapoor hi an si pin ni đẹp lo so mara phan bang sẽ Somar silang pulo.
1: Nang nila ang kaya la biscuit ka si Marpen lang siya sa Mars ta milo chipa purhi lang lo mati.
0: Kalang lo.
1: Si Mesya na say lo nang li kiklem. Tangte nang linon biscuit ka silam kaya la po si klem mom hilang ma mati kang tonji ason ring dolo nang.
0: Biscuit ka si Mar la bangke ni li bangke ko son lo pupo. Mane ni besi do kok lo jad lo. Sandia ni siwe da kisangan ta ni li dono dak titi. Klem biar ma hedi. La si untik bangke iri keng tanang kroy don tik a bangke selam bompo nona mat ke ke sangi pan bangke matha ke matha thela theni li tum ta ka prega var sai ka ve der lang mati e anta me ke sangi pan bangke matha thela nona mat ke asan dia ni si sang kok lo the di la san dia ni si vet ke sang anta e ok reng nu si son man de titi
1: tang te nang la biscuit ka selam ye nang li phan ko mat ne se anang ning nang kirong ason to ma biscuit selam pen la son son ale chi long pula son ang thana bang do manang li phan
0: ning nang rung bang avi mane ni li ke ha bi hek pen da di la son se mart up ining hang o mane bang long the gon long lok bang hem son chodon long lok lo pote bi hek lang ma ti di hala kitun ke dang the te det po ing han pe nai hui ta mi ti po di ti ge jar lo inani mani bi hek ko ke mani hem le son nani puri chodon long lok mani landu chodon long lok sta mi he di hem wa po ing han me nak chu ti po la son e ti lo la ma bi hek pen da di la hai ni ning hang o anke hala pai bang ta he nim ki khur ma hai bonai vik ma ti anke la hai hui ta mi thek don long po in ning bang มันนี่แห้งเดียดเนี่ยลงบิสกุตจะมาละให้แห้งมาให้กี่ตัวก็ได้อีนิงแห้งโอ้มาสิมาจกไปนิงก็นั่งรุ่งบางอ่ะวิมาอีนิงมาทานแล้วครีมบอนให้สมาร์ทจกให้มาละหอบมาสิชาร์ลีเดินด้วยแห้งละตามาสินอนอันก็จกก็จกอ่ะส่วนสิจะเทคลงแล้วจ้ะลาเปียนสิก็โจลลาเปียนสิก็จุนลสมาร์ทกุฏิตาลาเปียนละ
1: ตั้งแต่นั่งเลี้ยส่วนอ่ะส่วนกีสลามโอ้ลูกเอ๋ดีล่ะสินอนนั่งลิกุปินเนียคิมียาคิจวัสซอนหิมคิมียาซอนกิจารีดุนซอนนั่งนิ่งหังลังมา
0: หิมเฮดีอีกกิจารีกินนิ่งหังอุลังนั่นเองละให้คุกกี้สละให้บางกิสมาร์ทเทคเทลังมันเองสมาร์ทเทคกี้เหรอแต่เมื่อละปุจารีลิปินละนั่นลองยูทูบดูก็พอยูทูบเป็นหลังพอเทคกี้ปุบางกินิ่งมาทัดทัดเลยเหรอแต่เมื่อเจงเชปินละมันเองอัดดับเทอังลดแต่ละครีมบอนบอนไอพออากูในกิจจุดนั้นจะดังโชว์ปูอากูอันหนึ่งซ้ำแล้วแต่อากูละนิมกิขึ้นมาบนนายเพียรเพียรมาเอ็กซ์ตร้ากับชาร์ลีพันเกออัปปอร์วิดเดนนั่นหมายก็เหรอล่ะสินะนี่เทรนนิ่งปีพอเตชาร์ลีดูนิพันนิ่งหางละนั่นละให้คุกกี้ละเครงฮอร์มวัดกิดิ่งบีโอเมละให้อาหิมบางก็เหรอกับชาร์ลีดูนิพันนิ่งหางละ
1: เดี๋ยวเป็นนางผู้บ่มนางลีลงนางเชราอินุตอินุนางเชราดุนบางตัวพูดละสินเตละพันเกอส่วนนางลีเฮมอิสเวียร์มุนิดมามาเตนางลีผู้อันน้ำเป็นต้องกี่ปีปนต้องจูบีปนละ
0: อันน้ำเป็นสิกี่ปีปะละรองอิสิเหรอเดี๋ยวบอกเหตุอังเกลละปูเชโพเชโรยัดละรองอิสิรองปีเฮมาเกี่ยวมุนไฮประสิทธิ์ตรงแข็งเหรอรองปีเฮมุนไฮสินางเชราดุนดุนละ
1: แต่อังต้นเกทเทคลับหรือบุกับบนไอ้เน่งก็ส่งมาอันนี้ยอมอันเกทเทคลับหรือบุ
0: ฮัลโหลต่างต้นเป็นเกทเทคลับหรือลาเซดีลาสูเดดเป็นเนเดดฮอตุลแต่หนุนกับเพรกฮันเชฮังถูรถเฮดีฮัลโหลตุ่มพันบางกีปะอันมาตุ่งเกปะอันเอ็กซ์พีเรียนอะเวลมาติฮัลโหลฮันเซชิงตุ่งดุกดิดิกลูฮัลโหลพันกีปิงคัดปนนางนี้ลูฮัลโหลกีพิซิกเคลมในมาอังเดงจีนี่เอ็ดลูฮัลโหลกีกูพิอาปอร์สิกูพิสินังเคลมดอนไนมาดักเกอส่งสิกิเคลมไนมาฮัลล่าเกนังชินีดอนเอร์ลมาฮัลล่าฮันแกจัตตาฮิกไกนังนี่ลอเทคลับล
1: ตั้งแต่ละครีมบอนนั่งลงกิฮีฮีปีเนียครีมดูดูเกมาดีดีนั่งเล่นตุ้มละเกลับบูจาร์ลงสิกินน้ำลบ
0: ครีมละบางเกดีบูจาร์สิกินน้ำแต่เมเฮมเซมีทางใช้สมาร์ทโฟนนักไปฮะละไอซิ่งซูการ์เพนเกนี่ลเป็นกิฮีสิเฮดีละมิกซ์ปนั่งตุ้มมิกซ์ปอันเกอตังฮัมลังปุโรตเองเกล่ารีไฟน์เหรอซับซูปีดนปองเกล่าสตุมซีปูเอ็กตุมมิลายรักปองล่าเซงเกครีมเบสเซมาร์มาร์ลล่าเรดิเมตตาดูดูเหรอบางฮัลล่าอาจักตุ่งเกล่าเค้กลงกิยูสักครีมแต่แอนดุนดุนเหรอแต่มินิลิตุ่มบางเกล่าบางเกอแอนอีปินล่ะฮัลล่ากับชาร์ลีขดเป็นตาล่าสินางทันมาเห็นดิล่าสิแอนบอมนอนอันตะ
1: เดี๋ยวเราดูกันเลย

0: จุบลงกันล่างเป็นสิกสมันกับชาร์ลีดนลงกันดิ
1: กันล่างลูกกิสมันกันละดักเป็นลูกโกจาหายหุ่ยไทยดิดักเป็นสิชาร์ลีดนลูกกิเชงก็เก๋ perfect กันลีเหรออีบนนัยพอชกเฉดเป็นมีทางเฉดโชดเด็ดติดลูกอีอภิษฐ์อภิษฐ์เก๋ละเสียงเก๋ชกลูกปะอันสิเหรอชดจอร์ดนลูกมันเนี่ยชกเชงก็เป็นเกจอร์ดนกับแบงนางปูเดจิมาติดดิอีอามาสิกิเชงก็กิชาร์ลีพอชกเฉดพอติดมีทางกิเฉดโชดเด็ดพอสมาร์ทันดูโอมาติอีสมาร์ทันเป็นนี่ปะเจริญเด็ดปะนั่นพี่ช็อกโลจอร์มีโลเพอร์เฟกต์โลละอันซิงกิจจอร์ดอนดงก็จัตตาครีมบอนัสมาร์ตละซันโลกิเชงก็กิเหชาร์ลีดอนโลชาร์ลีดอนเป็นนังกิมีทางเฮมนังเลียร็อกเป็นนังกิน่าจะสมาร์ทบังเกจช็อกเฉดเดอร์โลละตาอินี่นี่ทอมบักโดละตาจะกิสมาร์ทเหรอละอันเป็นเสียงกิละตากิจจอร์ดอนไฮโล
0: ก็จ้าเกล่าเกนเตอิลินลงก็อันบักอุไลโล
1: Ilian long pen he di ase pa ling lo da tum ta la pas to ka tum lo poti ilian long plang phok kep ba ta me la tum bang ke kharcha the o kharcha the o ga tun jang thun se pe go ja se mar bang ke ilian long plang phok kep bang ke bang he ta la

0: ก็ต้องอองอลองนี่หัวลองฮีจูนังแกห่างมาพันนังแกห่างมาเอ้นอนแกนองปอร์คิสีมาปอร์ชิลีดอร์เดกเดวอร์เอดอร์เดกเดวซีอองแกงรีนี่หัวแกงรีนังกองหอมรีลมามาตั้งเตนังลิซาร์เพนนังลิลาร์เพนลามกงไกเกดูกีกงไกเกดูเอ้ฮาวาร์จิทีฮาปาร์จิทีจะเป็กจิทีจะหอยจิทีเกดูซีกิซุงเกโพเกบอยเกโพตองอองเก่งรีนิหัวเก่งรีเรียบนังเชปังดุกมวยนังเชปังดุกลมาเมียตุมลอกตุมอาบองดกอกอเทดกอกซีบองจินดกอกบองครกดกอกซีนังอยู่นังกอกโลโฮเดย์การดอม
1: ลาปุซอนซีอาองอนิหัวตุมกิฮุดปอนอลัมเทอเมียลินตุมตาจิทักดุนปู
2: เอโจอองตุมนิหัวตุมยูปินีอาดาบยูปินีอันนีบาร์เมียดาบบาร์เมอรันนีนิลิสาร์เพนนิลิลาร์เพนฮาเบเพนฮาเรนเพนซาร์ฟูเพนซาร์ฟีเพนพูเมนเพนพูล็อกเพนริโซเพนเอจังเพนอาคลินเพนอังพาร์เพนเอนิลิปูโฮเพนนิลิสิปงเพนเจงตอยเกวังเจงนิเกวังเกองอเคงรีนิฮูอเคงรีอาบองเพนอาเทเพนคาร์ดอมเนปาลีคาร์ดินาปาลีซูรีอัลัมกัลลีฟารูอัลัมกัลลีอร์วีอัลัมกัลลีอาร์เออัลัมกัลลีนังลีพีลีเกปลังนังลีโอซาเกปลังสูปังกีเกดูสูปังเกตเกดูล็อกฮูเกดูล็อกเพลฟเกดูปังจีเกดูกัลลีปะเตฮองเกดูกัลลีฮิวอัพันกัลลีฟานอัพันกัลลีเอฮาวาร์จิทีกัลลีฮาปาจิทีกัลลีจัปเปกจิทีกัลลีจาฮอยจิทีกัลลีนิลิซาร์เพนนิลิลาร์เพนลัมคงไกเกดูกัลลีกีคงไกเกดูกัลลีเอโจฮิทิกิตุนเลบอร์วาคิตุนเลอหุจเลียนเอกัลลีอันดาเคลียนเอกัลลีองอาแฮมนิฮูอาแฮมบาสานังเชฮังบาสุนาเชฮังองอาร์นัมนิฮูริโจจูอาร์นิซิอาโคอาร์นิซิอาร์นีบังนิงพีกัจฉิงกีตังอภีนิงสุกัจฉิงกีตังอภีเจปาดอนาโตโมเจปาราบาโตโมนังเนองอาตุมนิฮูอาตุมนังเคออร์ดุนเลทอตนังเอจันนุนเลทอตเอนังลิเมอาตุมนังลีลอกตุมตาเจกาซอนอิงหินาซอนนอกาซอนเพงนูอาซอนจันเอเกดูจีจันพังเกดูจีเอโจนิลีนังลีเมตามินังลีลอกตามินังลีอินจิร์ตามินังลีนิสาร์ปีตามินนเกแฮนาซอนพูรุเอซอนกิสาราปอร์โลกิกรีอาปอร์โลลาซีช็อกแลนเทคเทเกดูจดามเทคเทเกดูลาซีอองอตุมนิฮูอตุมบางในปีจิงกีตังเดนังโซจิงกีตังเดซินนังบิดุนอภิสัดนังบิดุนอภินังออดุนปูเมเนนังจานุนปูเมเมอิงฮอนเลทอดปูจินซูเลทอดปูปูอัลัมเลมาองอตุนิฮัวตุลาซีองอเก่งรีวังนังก็นิฮัวเก่งรีวังนังก็ลงการดอง
1: ลาปุซอนซีปูปูเชปาดัมตังเอ็ดโลเตอาองอบังบงครอกอานามปูดุนปูบงครอกอานามกีปูเกลาปุซอนเฮโล
0: Arnam de Arjunan puthe Arjunan puthe Arjunan po mukrang Arjunan pi mukrang Arjunan pura sinja Arjunan pura sinja E nang sukara Arnam nang sukara Arnam nang buce Arnam nang tunga Arnam Kim Arnam rak Arnam I am Mary I am a clone Yo peda peda peda bani Adap ke me ani ke me adap ke chok ani Suri alam puna Paro alam puna Arvi alam kali Ar e alam kali.พี่เมนตารามปุนาพี่มุนตารามปุนาเมนตารามตังเตมุนตารามตังเตอยู่บางเนเมตุมบางเนลอกตุมเนโซตุมนิงเยรตุมโบเชียตุโมอิงตุงอตุโมจุกิมตุโมจุรากตุโมนิสุริยดอนนิภารวาดอนอิงชินาดอนอาร์ลองาดอนปิวเทเกรูเรติกมินดาร์เกรูเรติกอิงชินาดอนเกฟลูดอนเออาร์ลองาดอนเกฟลูดอนเอเซอร์ฮันจังเกดากอนเอรูปฮันจังเกดากอนเอพิจูอาดอนเก็บพลูดอนเอการเลียดอนเก็บพลูดอนเอบางเนเมตุมบางเนลอกตุมบางเนโซตุมบางเนอิงเจรตุมตาโยนนเกสาราปอร์หุดกิครีอาปอร์หุดอเมกเวอันนัวเวซีจุกเลมเทคเทกเกดูจุดามเทคเทกเกดูซีบางอาร์นิเซียโคอาร์นิเซียร์นีนิงพีบางนังกะจิงกีนิงโซบางนังกะจิงกีซีซีมบางนังเคบีดุนซัดบางนังเคบีดุนบางโซอับบงโซลาโซบงจีนลาโซบงครอกเอเนโอซาตุมบางเนโซตุมเจ็บบางดูปุสีจึงโดนดูปุสีอิริเซเลบังนังกัจจิริแข่งเซเลบังนังกัจจิริสีเนอองตุมตาเมอันนิหัวตุมตาเม